ันก็เราก็มาโนนานเราเป็นมาอะไรเลยจะมึงโอนที่บ้านเราจะกูดีก็ได้เสียแล้วก็เลยตามเช่นโนนานตลอดแต่จะปะฮารุจะเราสิริเหรียญเนี่ยอย่างนั้นต่างกันคุยมันตลอดมันตลอดยังตามยังจะลังหันนี้สิก็เต้นโนนาลาเป็นลานตลอดเต้นลานอะลังอันก็ไม่จะปุ๊ดนะว่าเป็นลายจะลังเต็มยันดีเราพูดถึงแกเต็มกับสิก็มันก็รออะลังโอ้ยลังมาเลยเฟซบุ๊กก็แต่โปรโมชีปังอันนี้จะตั้งใจกันตลอดไหนมีนาแล้วมาฮะจังเซลปีน่าลงตะกายมารุ่งเช้าจะร้านในชิตเต้ให้ตัดปัดนี่ป่ะยังเซสไว้ตัดปัดแต่มันเบลังอันตะกรงหีก็แต่บินหักก็ได้กูมาป่ะชิตเต้ดังกรงหีมันยิ่งองตะกายมารุ่งเช้าจะร้านในชิตเต้ให้ตัดปัดนี่ป่ะยังเซสไว้ตัดปัดแต่มันเบลังอันตะกรงหีก็แต่บินหักก็ได้กูมาป่ะชิตเต้ดังกรงหีมันยิ่งอง